ันมันเดินมือมาแจมรำบักมือมาแจมไอ้ไฟยังได้มาแดนได้มาเดิมมาอมทุลายคุ้มบ่าวเบกได้มาเร่งกดดีวารลายมาลิกอาบิอัตเตอร์บุญบิชกดดีวารเด็กบุมีกัจเจกิจล